0: ว่าเพื่อน
1: นี่มาเพื่อหาเลขาตู้โอเซน่าบ่หาเพื่อมาดีอย่างคอนเซตโต้ถ้า5กิโลเมตรเซตโต้โอ้ยหายกูตัว
2: อ่ะดูจ้ะลิโน